0: และเป็นภาคอันภาคอันอันละอันตาคังเทียสิปีนังจีกิจุดสิเกะภาคแรกดึงอะไรใครกี่ตาปังเทียร์เอ็นนังจีและเป็นตัวมันเกลี่ยปัจเจริญลงเวนังจีและสิลายให้ลีจิตานาพีอินิจิบีนังจีมาบาราปีเกะกิสูจิตานเทคเทและสิใครกี่ตาลนาปามีนังจีและเป็นมุนทีเดินปามีนังจีอาจารย์กิสูเป็นผู้สตาเมมาบาราปีเกะอปรังสีกิสูอังเทคเกะอันจิโจเฉดบัวและสิและสัวหุดเป็นสิอินิลังดุนปามีนังจีและเป็นอาจารย์กิสูเป็นผู้สตาเมกัจฉิเรดินอดอร์คอมมุนักโลอัทเฮมาโซเดรพีเกอดอร์โซปี
1: ลาปอนอปอร์อิลิตุมรูมาอูร์มาเทพากับบังเริงอาหุนก็สอนก็สอนอาคิสูเป็นสิกัจจะต้องนังจีมาลเป็นลาหายาคิสูเป็นกัจจะส่งปนจีอาพันมาเทเกลังคาลานาปนจีอาพันก็พิพิยาเก่งคำสิกิเด้งปนนังจีมาลิตุมอาจลงตังโลลำจีร์การจลงลักยาคาสปานิโกฮัตีมหาบาหูการบิงเด้งเป็นการบิงเด้งกิบังมีเดียมวิเป็นมิตรพารุปลีรักรีสิระตบุระพอกิโลฮาร์สเป็นพารุทรอกสแรงกราสิร์เก็บลาเป็นเมกะฮาร์สเป็นเลพารุอิสิระตบุระทรอกแห่งโลพุทธะดุนทูลุนังเดงอลองเป็นลุนบารีมังเดงเป็นลุนจีร์อาร์จิกสนังกิลุนจีรูปสิงบีกิลุอลุนเกคอร์ฮอนจังริสุรองกิมอลุน